0: บันตอบหมกเตียดนี้สมินเจนจนรุมเจียดหนึ่งมือแอสดาบแต่งไลน์ตามดานปอร์เมียนเจียดหนึ่งอันตรายเจีย
1: ดในยกรถมันตรีสำนำโป้จมรุ่ยมุมการสวยโรประมลหนึ่งกำนัดอัตราสัญญาณสักซอกยุติจนปลีรัฐาพิบาลเลิกตำปงประกอบกำหัดกำนันเจสดังอ้อยพงมิพิกนิมุยนิมุยอินโดนีเซียจำเริงกาตอบจอบแซสังวะดำไลฮาลัลระวิงปันดาประเทศดีประใบเออรับบังกราฟเซรียรถปนบารายโดยดำไลรอบลินเออโรการเงียตอบสนองสังกุลสวัญโรคหนึ่งกำหนดอัตสัญญาณอัติเทียดยุติจนปลิแตงเชียพิรักเกตนโยบายต่อปิศาจบังหันปีกุณฑ์ท้อพักตึกนึกประพบประปอจนจิตดำใบปนเดือนกำนันการนี้นายกรัฐมนตรีเลมิงฮึงเติบบันโจฮัตทาลิกาซาตูระเล็กสำนำโปกระสุนภายในหนึ่งภูมิภาคเจงตอบจำรอยมอมอนาวอตขนมตรงตรีตูตั้งประเทศซาตูระเล็กเลือกเลงจ้ากระสุนภายในภูมิภาคประมวลพนมอนาวอตบรรลุการสวรรค์หนึ่งประมวลอติทีปยุติจนปลิพดเลือกภูมิภาคเนียนีขนมประเทศเจียปิเซประมวลพนมเนรดำบันเมียนปอดามียนจันอัมพีพโนยุติจนปลิเจ็บปีเซ็ปปอดามีนอัมพีพโนสมุหภีพยุติจุนเนื้อดำบอลสำคัญสำคัญโดยเจียเขตกรมเนียนีโดยตีนแหวงเหล่าไก่หลังเซิงวังจีฮวยดานังหนึ่งตีกรงฮอจิมิงอัมพีก็ได้ยกไปอันดับวัดบับอันดับกรุ๊ปจำพวกนักมีนสกุลดังปะเดวอดหนึ่งเอกสารในน้อมอันดับวัดหนึ่งประมวลผดมสำรักดำใบสับสายปลอมปลอมเขียงมกดอลเป็นนี้ยุทธนีกาปรามรอยทงยุบจุมรุ่ยม้อมกาสวัญโรคประมลหนึ่งกำนัดอัตสัญญาณอธิทิศยุติจนปลิบานสวัญโรคหนึ่งประมลอธิทิศยุติจนบานจำนวนมวยป้อนใบร้อยตับปีนี้หนึ่งพโนสมุหภีพยุติจนใบกันแหลงหนึ่งแคดทวิงแหวงปีนัดโรคมิ้นหนึ่งกรอบแบกบานจีมประปีป้อนเฮตตาบานเดียบจอมโยกสำแนกปีพโนยุติจนจิตสามสับประมวยป้อนเดลมันตอนกำนัดบานอัตสัญญาณประมลสำแนกจีวสะเชียงเก้าสับใบปอนปีเศษยิดระพอยุติจนปลิทเวสบักการละกัมจนมูลฐานตินันนี้เชียงห้าสับใบปอนสำแนกเฮยกับปงประยับทเวเตดีเอ็นไอนึงกำนัดอัตสัญญาณอธิเทียยุติจนปลิ
0: รัฐบาลเติบเจงประกาศสักเดย์สำหรับเลขมรอยหกสับประมวลเลิกดำบงประกอบโกลดาวกำเนินชนำปีปอนมาภัยประมุยหนึ่งดำเนินการปีปอนมาภัยประมุยปีปอนสามสับดอลแคดกรองนิมุยนิมุยพร้อมแต่งสำนมปอตรุปินหลังวิ่งเนื้อโครงการกำเนินตามแคเตรเมียหนึ่งตัวคอเตอร์จำปอและตะพอลอนุบอดบ้านจัดตกทายเจียจมเฮียนผลับดวงปีดำเนินการตามโกลดาวรุ่มเตยเจียประกอบพิรักเกจส์แดงภาษาปิจอบกาตะตัวขอตรึงระบบภูมิเพียเจียมวยหนึ่งโกลดาวอภิวัตเจียยงตามสักใดสำรักบรรดาภูมิเพียเตยเถอไปจับบอลอภิเพียโครงการกำเนินเจียประจำกันแรงเลือแผ่นกาเตยบรรทออขัดคอมเจียงเตี้ยกันแรงกำเนินเตี้ยเตยตรวจปีนิดมูลละแฮดสวงรอกกำลังจะละกอทไมหนึ่งกอสร้างดำนอสไรหลุดพลอโดยแหลกบรรดาภูมิเพียเช่นมุกบ้านสำนุมปอมันตรำแต่สำไรกำหัดระบอกลวนปนอเตแถมแตงบองเกิดกำลังสายเพียสำหรับดำบอนแตงมูลหนึ่งตูแตงประเตรอดทาปิบาลก็สำนุมปอภูมิเพียปอดตะเลิดดำนอสไรกำร้งเนื้อเสซอลดอสไรการลำบากอมปีเดทลีแบบแผ่นบิเทียนแก่ตำรงในติวิธีรอดทบาลบองเกินระเบือนกาดอกประตุนวินิโยกรอดหนึ่งสกฤตแบบแผ่นบิเทียนอภิวอนพร้อมแตงบรรดากระทรวงพนักเตอร์ทีเนียประพบอากิสนีเปล่งแสงซ้อมแร่สำนองลุมหนึ่งอัตรากาประหนึ่งกาจิตดัดดำตุ้นอ้อยอาชีวกรรม
1: คณะกรรมธิการประจิจนเขตกมลเติบสหกาชมวยสมปอนบังเกียสอาร์ตหนึ่งสเตรเพียเวียดนาม VSSI จัดตั้งสาขาศาลาจำรอยเซตเก็กรงวงอันตรพเนกบังเกียสเรือกาเฟ่พร้อมตั้งดำเนกากรงจำรอยเซตเก็กรงวงขนงแซสังวักดำไลบังเกียสเรืออังกอหนึ่งกาเฟ่อาศัยสหภาพยุโรปเอื้ออุปถัมภ์กำร้องบันสับสายขนมดำนักการชนำปีปอดมาภัยประมุยปีปอนสามซับนึกใบเข็ดกำมือดงทับหนึ่งดักลักสำดับจำรงกำร้องเสียตะไกจงวงขนมวิสัยกาศกรรมรวมจำในอภิวาสเตระพีบหนึ่งกัดบันทอยบอมพีอุสปอนเตียกยอกขนมเซคาสลาดำนังบันวีดำไลสักดานุพีบหนึ่งปัญหาสักระบองในคืนเสียตะไกจงวงขนมวิสัยกาศกรรมพร้อมตั้งใจรุมแรกตำรงรวงจำพวกอุตสาหกรรมบังเกียในกามาลเสรอองกอในดงทับหนึ่งกาเฟในดักหลัก អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តកម៉ៅលេវវង្សឺសង្កត់ធ្ងន់សេដ្ឋកិច្ចរង្វង់ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពធនធានបង្កើនការតបជួបរវាងផ្នែកទំនិញបង្កើតប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្ររួមអំពីចំណេះដឹងនិងទីផ្សារព្រមទាំងជំនួយអនុវត្តកិច្ចសន្យាបំភីអូស្វុនស្មាតសូនរបស់វៀតណាមការអភិវឌ្ឍទម្រង់ផលិតបំភីអូស្វុនទៀបប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនិងហេរញ្ញវត្ថុបៃតងត្រូវបានរំពឹងថានឹងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផលិតផលកសិកម្មជាពិសេសគឺបង្គាស្រូវអង្ករខេត្តកម៉ៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ
0: ទីក្រុងហូជីមិនទើបដាក់ឲ្យដំណើរការសាក់លបងតម្រង់ទឹកបៃតងទទួលខុសត្រូវជាផ្លូវការនៅសាលារៀននានាលើភូមិឋានសង្កាត់តឹងមីគូសម្កល់ជំហានថ្មីមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពស្វែងរកប្រភពដើមអាហារនិងលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារសាលាទាំងមូលនេះក៏ជាជំហានអភិវឌ្ឍបន្តពីកម្មវិធីទឹកបៃតងទទួលខុសត្រូវអាស្រ័យមន្ទីរឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិនផ្សព្វផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ2024ឆ្ពោះដល់កសាងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារដំណាប់ភៀមមានទទួលខុសត្រូវនិងបានគ្រប់គ្រងដោយបច្ចេកវិទ្យាចំណេញស្នូលនៃតម្រងមិនស្ថិតទៅលើទឹកបៃតងនោះទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់ដំណរបញ្ចប់នីមួយៗក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជួយឲ្យអាណាព្យាបាលនិងសាលារៀនស្ងប់ចិត្តអំពីគុណភាពអាហារជាមួយនឹងការប្រសពផ្សាយសាក្លបងនេះទីក្រុងហូជីមិនសង្ឃឹមថាតម្រងទឹកបៃតងទទួលខុសត្រូវនឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រអាហារសុខភាពសម្រាប់សាលារៀនកន្លែងរល់ជំហាននីមួយៗក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សតែមានដំណាភៀមមានទទួលខុសត្រូវនឹងអាចស្វែងរកប្រភពដើមបាននេះគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីទីក្រុងពង្រីកតម្រងនេះនៅបណ្ដាឃុំសង្កាត់នៅសល់រួមចំណែកការពីសុខភាពសាចាប់ពីអាហារប្រចាំថ្ងៃ
1: តតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចម្រាញ់ការតបជាប់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃហាឡាលរវាងបណ្ដាប្រទេសទី8អឺរ៉ុបបង្ក្រាបខ្សែរយៈរត់ប៉ុនបារីដោយតម្លៃរាប់លានអឺរ៉ូធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី IDB ទើបបន្ទាបការព្យាករណ៍កំណិននៃបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងឆ្នាំ2026មកត្រឹម 4.9% ទាបជាងកម្រិត 5.5% ក្នុងឆ្នាំ2025និងថយចុះ 0.2% បើធៀបនឹងការព្យាករណ៍កាលពីខែមេសាតាមរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍអាស៊ីខែកក្កដាឆ្នាំ2026ប្រកាសនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដា IDB ចាត់ទុកថាចំនួននៅមជ្ឈមបពានឹងការរអក្រអួលបន្លែងនៅលើទីផ្សារធម្មពលពិភពលោកកំពុងដឹកសម្ពាធធំជាងការរំពឹងទុកនៅលើទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ធនាគារនេះនៅតែរក្សាការព្យាករណ៍កំណើនឆ្នាំ2027នៅកម្រិត 5.1% ដោយរំពឹងថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងស្ដារឡើងវិញនៅពេលដែលសម្ពាធពីទីផ្សារធម្មពលបន្ថយកម្ដៅអតិផរណាក្នុងតំបន់ឆ្នាំ2026បានព្យាករណ៍ក្នុងកម្រិត 4.3% ខ្ពស់ជាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបនឹង 3% ក្នុងឆ្នាំ2025និងកើនឡើង 0.7% បើធៀបនឹងការព្យាករណ៍មុននេះដោយសារតែវិបត្តិធម្មពលរៀលដាលដល់ជីកសិកម្មទំនិញមូលដ្ឋានជាច្រើននិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗ IDBរសារការព្យាករណ៍កំណើនរបស់ប្រទេសចិននៅកម្រិត 4.6% ក្នុងឆ្នាំ2026និង 4.5% ក្នុងឆ្នាំ2027ខណៈដែលទស្សនវិស័យរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវកែសម្រួលចុះដោយសារតែតម្រូវការក្នុងស្រុកចុះខ្សោយការស្ដារឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍មានភាពយឺតយ៉ាវអតិផរណាកាន់ឡើងនិងការចំណាយនាំចូលកាន់ឡើង
0: នៅទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកសម្ពោធពិព័រណ៍ហាឡាល D8 ឥណ្ឌូនេស៊ី2026ក្នុងគោលបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចហាឡាលរវាងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច D8 ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីគោលដៅជំរុញឥណ្ឌូនេស៊ីក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចហាឡាលទូទាំងពិភពលោកនេះគឺជាសកម្មភាពស្នូលមួយក្នុងអាណត្តិជាប្រធាន D8 របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ដំណាក់កាល2026-2027 ជាមួយនឹងប្រធានបទពង្រឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ចហាឡាលដេ 8 តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ២ពាន់នេះទាក់ទាញអាជីវកម្មមកពីប្រទេសជាសមាជិកដេ 8 ចំនួន 9រួមទាំងប្រទេសជា

กตามตึกดังแปะหูโกดพองใดเลือมูลทันตนในแต่มุ้ยประปอนนี้ไอกระเคยหนึ่งกอดตราในสกรรมเพียบหนึ่งอปัตเตหัดจีจรันเปียป้อนหนึ่งสันเตศสันดับถนอบสันดับถนอบตีกรงหนึ่งปาริสถานโดยเชียการเปล่าประอาวุธ